อกเป็นตีเมตันนงรายวันพนันเมื่อวันที่ FM 19.9 ที่ร้านอกนวันนำตายริกิเมกันเนี่ยโอกาสที่นี่ก็ไปเยเป็นนักโอกาสที่กตายริกิเมกันเนี่ยคือน่าริกดังกันเนี่ยกันวันนงรามตายริกิโยมเอำรงรงนี่คือเบสอีบินกันเป็นยันนงรามตายริกิโยรงรงอันนั้นเป็นเมื่อคือเบสรงรงอันนั้นเป็นอ๋อที่เป็นที่เบิก